0: รงความเย็นกาสเลงอาก
1: สาเกวาลุทันเป็นานุยักดีดิสุบานิงันตักดิตุดีปาตกาลันยานิบิจักสกาดิตักจุดตุยมัตยิวะ